0: ครื่องบินแป๊บนึง
1: มีกี้ก็ไม่บินนะ
0: บ
1: ิน
0: จ
1: ัง
0: เลยตอนนี้
2: 1 2 3 4

็ต้องกลับขอท่านอภัยนะครับตอนนี้ไฟดับนะครับที่ผมก็ไม่ได้อยู่นี่กลับมาทำไมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อสัญญาณเสียงได้ไหมครับสักแป๊บนึงเพราะว่าผมจะเปลี่ยนเครื่องมิกไม่รู้ว่าเสียงออกไม่ออกแต่อาจจะว่าสัญญาณอาจจะเหยียบสักแป๊บได้ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเครื่องมิกแล้วก็ต้องกราบขอพระท่านอภัยครับไม่นานเดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องมิกสักแป๊บนะครับสลับเครื่องมิกสักแป๊บนึงเพราะว่าลองดูว่ามิกตัวนี้ระบบเสียงมันดีไหมนะครับต้องกราบขอพระท่านอภัยนะครับผมใช้เวลาไม่นานนะใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวขออนุญาตต่อระบบก่อนสัญญาณอาจจะเหยียบสักนิดนะครับอาจจะเหยียบไปก่อน

0: test one สวัสดีครับสวัสดีครับ test one สวัสดีครับ
1: test one

สเทสทวนเทสทวนเทสเทสเทสเทสเทสเทสเทสเทสเทสเทสเรียกได้หูฟังอย่างเดียวระบบเสียงได้ไหมครับระบบเสียงได้ไหมได้นะแต่เสียงมันโยนอ่ะผมเปิดมอนิเตอร์อยู่นะครับระบบเสียงน่าจะได้เสียงไม่ได้ไหมครับเสียงไม่ได้ไหมเสียงไม่เสียงโอ้ผมมาลีเลยเสียงตัวเองอยู่เปิดมอนิเตอร์ของเอาฟังเพลงกันก่อนนะครับทิ้งเดี๋ยวผมมา

0: ครับที่ท่านให้เกียรติตามมาฟังนะครับระบบเสียงเพลงได้ไหมครับก็เลือกแต่เสียงไม้นะครับถ้าเสียงไม้ก็มีแต่เสียงผัดลมเสียงข่าวแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ใช้ไม้โปรเซสเซอร์นะครับเป็นไม้ของสถานีเลยเดี๋ยวผมอัพระดับสักนิดนึงนะครับไอ้มันอยู่แข็งเครื่องไม้นี่มันอยู่ห้างมันอยู่แข็งมันดูเสียงทั้งนั้นเลยนะครับเอาเป็นว่าระบบเสียงเพลงได้แล้วนะครับระบบเสียงไม่ได้ไหมครับพี่จักรพงศ์การเพาะตักทายด้วยนะจ๊ะนะครับรวมไปถึงช่างลิ้นนะครับช่างลิ้นลุงกลิ้งช่างลิ้นก็ฟังอยู่หลายคนนะครับตอนนี้อยู่กันรอยว่ายูเซอร์นะครับรอยว่ายูเซอร์ต้องเพิ่มเสียงใหม่ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวนะเพิ่มเสียงก่อนเสียงใหม่ได้ไหมหรือว่าเสียงเบาเสียงแรงนะครับปิดจักเสียงใหม่ได้ไหมครับต้องติดแอร์เลยแหละนะครับตอนนี้5แอร์มาติดก่อนนะครับ124คน
1: เสียงใหม่ได้ไหม
0: น่าจะได้นะน่าจะได้เนี่ยนี่ก็คือเป็นเสียงของผมเลยนะครับไม่ได้ผ่านเครื่องมิกซ์ดีเจแล้วนะครับไม่ได้ผ่านไม่ลงคาราโอเกะแล้วนะครับตอนนี้ใช้ไมค์สถานีเต็มตัวสิ่งผมก็ไปเอาอุปกรณ์บางตัวมานะครับทางสถานีการติดตามอยู่นะครับก็มีน้องก็บอกว่าเด็กน้องว่างนะครับเสียงมันกองๆแน่นอนครับเสียงมันต้องกองอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ได้ป้องกันสะท้อนอะไรมากมายนะครับกองเยอะมั้ยกองเยอะมั้ยครับเสียงกองเยอะมั้ยถ้ากองก็น่าจะเยอะแหละเพราะว่าไม้นี้เป็นไม้โปรเซสเซอร์มันดูเสียงซึ่งไม้นี้มันต้องจ่าในห้องสูงที่ต้องทำห้องแบบมิดชิดเลยนะครับก็คือไปน้องเก็บเสียงอ่ะพูดทางไม่ได้เลยนะครับแต่เสียงมันต้องกองฮะแต่ผมว่ามันกองด้วยนะนะครับเดี๋ยวสักแป๊บนึงต้องทำความคุ้นเคยกันก่อนนะครับน่าจะถ้ากองก็กองไม่เยอะแต่ถ้าให้มันลอยเบอร์สิ้นน่าจะไม่ลอยเพราะว่าเป็นห้องเฉยๆนะครับไม่ได้ซึมสับไม่ได้ทำห้องไม่ได้เอาอะไรมาสับฟ้าผนังนะครับอาจจะมีสะท้อนบ้างก็ดีว่าไม่ถั่วเก่าแน่นอนผู้ผ่านดีไหมครับดีว่าไม่ถั่วเก่าไหมน่าจะดีว่านะนะครับน่าจะดีว่าเสียงมันกองฟังออนไลน์ได้เลยครับเด็กนอกว่างขอบคุณครับพี่จักได้มาเสียงไหมอันนะครับเสียงดังดีอยู่ได้แต่มันอาจจะกองสักนิดนะเสียงแตกนิดนึงแตกเหรอแตกเสียงแตกถ้าแตกผมต้องหลดมาอยู่ตรงนี้แตกไหมตอนนี้แตกไหมพี่จักผมหลดไปหนึ่งคลิปนะครับเทระบบก่อนนะพี่น้องนะเพราะว่าผมเพิ่งต่อมิกดิจิตอลมานะครับคือเป็นมิกเนี้ยเป็นมิกของการดิสทามจุนาเมื่อก่อนเป็นมิกที่เราใช้อยู่ทิ้งอะทั้งมิกทั้งไม่โผล่ไม่เลยอุปกรณ์เครื่องออปติมอสเอามาต่อในระบบออนไลน์ถึงจะได้ช่วงเย็นเนี่ยก็ค่าสู้ระบบทางสถานีตอนนี้ผมหยุดไว้ประมาณหลด1คลิปพี่จักเดี๋ยวต้องเอาอะไรมาตั้งไว้ก่อนมามากไว้ก่อนเพื่อบางทีมันลืมไงถ้ามันลืมก็เสียงดีว่าเดิมเสียงออกกองขายแบบกองนิดหน่อยได้จ้ะให้มันกองให้ดีนะมีเอ็กโคในตัวนะพี่จักนะให้มันมีเอ็กโคในตัวนะครับแต่ผมว่าเสียงกองหมากไหมกับข้องเดิมมาเลยดีวะพี่จักข้องเดิมมาเลยดีวะข้องเดิมมาเลยดีวะแต่เสียงกองเนี่ยผมต้องทำวงไหมล่ะต้องทำวงทรงไหมล่ะต้องเอาไอ้นู่นเอานี่หมอกแปะเอาโอ้ยเยอะแยะเออปิดเสียงกองเยอะไหมไม่เยอะนะได้แล้วได้โอเคเสียงไม่พี่จักว่าได้แล้วนะครับก็เหลือแต่เสียงกองนะครับให้มันกองมั่งนะดีวะแบบมันเกลือไม่นัวมันจะเป็นเวลาพุ่มพูดเนี่ยมันจะเป็นแบบผับๆแต่ไม่นี่ไม่ผับแน่นอนการันตีไม่นี่ผมหนังง้างอย่างแรงได้เลยนี่ผมหนังง้างที่ผมเล่นปกติผมหนังง้างไม่นะครับเพราะไม่นี่เป็นไม่ดูเสียงเนี่ยมันเสียงเบานะแต่ก็อย่างดีที่ว่าใช่ตัวเก่าเครื่องตัวเก่าเนี่ยผมบอกเลยว่าผมใช้แบบชั่วคราวนะครับเดี๋ยวนี่มีอุปกรณ์บางอย่างเลยที่ผมต้องไปเอามาในห้องสูงนะครับก็มีโอ้ยเยอะเลยนี่ขอช่วยพี่พงไว้เลยขอช่วยพี่พงลูกน้องพี่พงหลดคุดแกจะเรียนพงว่าขอช่วยไปคุดในที่เท ึงแกก็ว่าน่าจะเป็นวันเสาร์ทาวางนะครับทาวางก็ตักท้ายนะตักท้ายจำไม่ว่างทุกพื้นที่ครับมาฟังเพลงกันก่อนมาเล่าขอบคุณจ้ะเดี๋ยวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนก่อนได้ไหมนี่ไม่ดีไงที่วันนี้เดี๋ยวยิ่งผู้ให้การสนับสนุนทักซี่5ตัวนะครับแล้วก็มาฟังเพลงกันขอบคุณหลานาลอยค้าวังแลนะครับ UNB กลาดน้ำหอมดิเจวุฒินะครับต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำทั้ง2สาขาทางเทศบาลนครนาทใหญ่แล้วก็นี่ผัดส้มกรอรวมไปถึงหลานชุมเสียงคายนมซิเทมนี่หูฟังกันดังทางเดียวนี่เพราะผมไม่มีแจ็คต่อแบบรวมหลักไปก่อนบ้านหม้อแบตเตอรี่นี่ขอบคุณบ้านหม้อแบตเตอรี่ด้วยนะครับรวมไปถึงร้านอาหารร้านนุ่มนี่นะครับขอบคุณหลานร้านนุ่มด้วยนะครับสัก2 3เพลงที่เดี๋ยวเรายิงสปอตกันนะครับเดี๋ยวมาจ้าถึงเสียงเพลงได้มาเสียงเพลงเดี๋ยวผมเหลือนสไลด์มันสุดก่อนนะผมเหลือนสไลด์สุดเลยถึงแต่เสียงเบาเสียงแรงการบอกนะเครื่องไม่ต้องเบาไม่ต้องแรงการใครบอกว่าแตกไม่แตกนะหน้าน้องเบาเดี๋ยวเขาว่างนะหลวงบอกว่าแตกไม่แตกนะ

0: ชร์ให้ใครสักคนได้ฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเพลงต่อไปของค่ำคืนนี้มิวสิกครับ
1: หากคุณกำลังเหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเหนื่อยกับความขาดหวังเหนื่อยกับสิ่งที่พยายามควบคุมหรือเหนื่อยกับความคิดที่วนเวียนอยู่ในใจลองหยุดทุกอย่างลงสักครู่แล้วฟังเสียงลมหายใจของตัวเองอย่างช้าๆอย่างอ่อนโยนชีวิตของเราก็เหมือนนักเดินทางคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางอันยาวไกลและระหว่างทางเรามักเก็บสิ่งต่างๆใส่ลงในกระเป๋าของหัวใจทั้งคำชมคำตำหนิความสำเร็จความผิดหวังความรักและความเสียใจวันเวลาผ่านไปกระเป๋าใบนั้นก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเราลืมไปแล้วว่า

ลองมองดูใบไม้สักใบที่กำลังร่วงหล่นจากกิ่งมันไม่ได้ร้องขอให้ฤดูกาลหยุดเดินไม่ได้ต่อรองกับเวลาและไม่ได้หวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลามันเพียงปล่อยตัวเองลงสู่พื้นดินอย่างสงบ

ามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริ

0: การดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954ส่วนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01-061-895-5974
2: ขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ

ขอบคุณที่ทานออเดอร์หน่าม้อมดิเจวุฒินะครับวันนี้ผมจัดส่งให้ถูกเจ้าแล้วสำหรับหน่าม้อมแควในรถกุ้นละ50บาทนะครับรับอากาศแควในรถไว้ในห้องนอนไว้ในห้องน้ำไว้ในห้องหลับแขกนะครับไว้ในรถก็กุ้นละ50วิธีการใช้นะครับหมุนความหมายออกจุกข้างในถึงหมุนความหมายรอบแล้วก็เอาไปแขวนนะครับเอาไปแขวนให้มันซึมให้มันซึมก็ตอนนี้มันจะออกกันเองหน่าม้อมเนี่ยนึ่งขวดฉาได้นึ่งเดือนนะครับขวดละ50บาทปรับอากาศแค่ในรถนะครับไม่ได้นะพี่ยักษ์นะไม่ได้แหละแต่เดี๋ยวจะคุณกันไปเองนะครับคุณกันไปเองผมก็ยังวงเสียงกับตัวเองนะครับพอเสียงนี้ก็คือเสียงที่ออกอากาศเลยแหละเมื่อก่อนวิทยุนะครับเพียงแต่ว่าพอเอามาทำดิจิตอลเป็นวิทยุออนไลน์ก็ใช้ไม่แบบเอาหายไม่แบบไม่ลายๆอ่ะไม่ดีมันฉายแก้คัดกับไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้ระบบผมอาจจะว่าบางที่ความโหลดขึ้นมั้งออปติมอสผมเปิดได้เป็นเสียวันไม่ได้ไปรีเฟกให้มันไม่ได้ไปรีสตาร์ทเหมือนสักครู่แล้วก็ช่วงที่เปิดกูดําเนี่ยเสียงมันชอดผมก็เลยไปปิดแล้วก็รีสตาร์ทไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกําลังทําวงซงไหมเดี๋ยวติดองค์ติดแอร์เดี๋ยวหาเบียร์ก่อนเลยนี่ค่าน้ําหอมก่อนค่าน้ําหอมติดแอร์ก่อนนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจบ้านเราก็ทานก็ยังวายอยู่แหละนะครับหลายๆคนก็กลัวว่าน้ำจะท่วมไม่ท่วมเศรษฐกิจจะดีไหมดีไม่ดีแต่วันนี้นะครับถูกยางจะเป็นแก๊สโซฮอล์กาวนึงกาวาเบนซินดีเซลขึ้น75สตางค์นะครับขึ้นเรียลาวจ้ะโอ้ยอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวโอ้ยบ้านนี้อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วปาก็ไป40เลยนะครับ40เหลือนะครับ40ไม่ถึง41นะประมาณ41ก็กี่สตางค์ไม่รู้แล้วแต่น้ำมันวันนี้อัปเดตล่าสุดแต่40เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่า40ตอนไหนความลำบากมาเยือนตอนนั้นเลย1นะครับเพราะว่าการขนส่งเนี่ยมันต้องใช้รถ10ล้อรถ10ล้อรถ6ล้อถึงทานก็รู้รถขนส่งเนี่ยใช้ดีเซลเลยเป็นอะไรที่บอกเลยว่าต้องจ่ายลึกไว้นะครับยุคนี้น้ำมันดีเซลแพงว่าแก๊สโซฮอล์นะครับดีเซลขึ้นเมื่อก่อนดีเซลถูกคนที่ขับรถกระบะใช้ดีเซลนี่ถูกรถแมคโครถ10ล้อรถเกี่ยวกับเครื่องจักรก็ใช้ดีเซลที่เป็นส่วนใหญ่แต่ตอนนี้พลือละเธอนะครับคนสงก็ต้องใช้รถแบบดีเซลนะครับรถเบนซินตอนนี้ก็รถยนต์ส่วนบุคคลถามว่าเองนะครับรถเก๋งนะครับรถเก๋งที่เราใช้อยู่เนี่ยเรื่องบางยี่ห้อก็ที่ใช้เบนซินแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดีเซลทั้งนั้นจะเป็นการขนส่งเครื่องจักรโรงงานนะครับน้ำมันดีเซลเพิ่มถึงแต่เดียวก็แน่นอนละสินค้าขึ้นมาตามระเบียบนะครับถ้าน้ำมันยังอยู่แบบนี้นะยังแต่40เราได้เบียร์คนละครึ่งปั๊บน้ำมันก็ขึ้นเลยนะครับเราขึ้นเลยน้ำมันขึ้นเลยขึ้นนะอ้าวแควในรถคู่ละ50ชิดตัวคู่ละ150สร้างได้จ้ะนะครับหน่าม้อมดีเจวุฒิหอมติดทุนนานผมหนังง้างดีวะหนังง้างแบบนี้ดีวะนะครับแต่เสียงเพลงมันออกอยู่นะผมลืมปิดมอนิเตอร์นะครับเสียงมันออกอยู่เนี่ยผมปิดแหละนะครับลองเปิดเลยสินะครับนุ๊กกันออนไลน์9โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อตอนเช้าสถานีมันดับผมไม่ได้อยู่ที่บ้านผมอยู่หัดใหญ่ข่าวหัดใหญ่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วถึงสถานีก็อยู่ที่บ้านนะครับก็เลยว่าช่วงเช้าต้องกลับมาที่ห้องส่งเพื่อไฟมันดับพอไฟมันดับถึงคอมมันไม่ได้เปิดถึงโครงก็ไม่ได้ไปรีเฟกให้มันสังได้จ้ะน้าม้อมดิเจวุฒินะครับหอมติดทนนานคู่ละ50แล้วก็ชี้ตัวคู่ละ150ช่องทางในการสั่งบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ลายดีขึ้นมาสร้างพาลายนะครับ0945285636

สิฮะพ่อนาเพลงต่อเนื่องไงตั้งแต่ปลายชั่วโมงที่แล้วมาถึงตอนชั่วโมง11 นาฬิกาครับอีก28 นาทีครับฝากบอกกันต่อไปด้วยบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24 ชั่วโมงครับไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้เป็นภาษาไทยเลยนะครับผมบอกเลยว่าระบบเสียงให้ฐานได้ฟังกันมีความสุขนะครับไม่มากหรือน้อยแต่ผมมั่นใจครับว่าระบบเสียงไอ้ฐานได้ฟังแล้วมีความสุขนะครับทางบ้านไม้ออนไลน์24 ชั่วโมงนะครับบ้านไม้เรดิโอไม่ได้ให้ไปไหนนะครับเพียงแต่ว่าเราย้ายมาทําออนไลน์นะครับใครที่เคยฟังเมื่อก่อนทางวิทยุนะครับบ้านไม้เรดิโอทางหน้าไปวิทยุนะครับแล้วก็ตอนนี้เราย้ายมาอยู่ออนไลน์แล้วนะครับขอฝากบอกต่อๆครับจะเป็นดีเจนุ่มดีเจดาด้าอยู่กันครบนะครับดาด้ามาบ่ายโมงพี่นุ่มมา18:00 น.ส่วนผมแต่เดียวเลขที่2ก็เจอกันในส่วนของบ่าย3นะครับทาง 99.0 นาทใหญ่ 92.2 นะครับรวมไปถึงออนไลน์ด้วย180เรือขอบคุณนะเดี๋ยวได้สัก4-5เพลงเรือบันเบือเรือฟังเรื่อยๆก่อนฟังเรื่อยๆเดี๋ยวพ่อมานะขอบคุณนะจ๊ะเอาเพลงนี้ดีวะคิดถึงเรือลังมานัสวีซิงเกิลใหม่ล่าสุด

าศร้อนที่มันกระตุกก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าผมตั้งระบบคอมมันปักหน้าจอไว้พอปักหน้าจอปั๊บพอมันจอมันมืดทิ้งกับเพลงมันกระตุกนะครับเพราะว่าคอมก็คืออาการไม่ค่อยดีเลยเรานะครับน่าจะลืมฮาร์ดดิสก์น่าจะลืมกระตุกอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะว่าจะเป็นทีเน็ตกล้องฐานโทรศัพท์กล้องฐานเป็นทีระบบผมเองนะครับเป็นทีระบบผมเองเพราะว่าคอมมันไม่มีการแตะหน้าจอมันจะผักที่เวลาผมมาแตะไหมมันก็ปลุกขึ้นมานะครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านได้ช่วยติดตามมาฟังนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงยาวๆถึงเราเจอกันในช่วงของบ่ายสามนะครับทางการสิบการอยู่ศูนย์หาดใหญ่การ12.2งาขอบคุณครับที่ดันฟังออนไลน์บ้านไม้เรดิโอนะต่อเช้าเจอกันนะครับในช่วง9 โมงเช้าถึงเที่ยงไปแล้วสวัสดีจ้าเดี๋ยวเจอกันบ่ายสามนะครับ

ขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954 NB กาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะมองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: นน
1: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:00 0618

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดินนี
5: ้บ้านหอมลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปราณินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่งแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: กันอีกแล้วนะครับ
1: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
2: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
3: กำลังฟังนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่สถานีเพลงเพราะเพื่อคนหัดใหญ่

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังไนท์ที่นายเรดิโอหัดใหญ่ค่ะได้เวลาจะเจอกับดาด้านะคะในช่วงเวลาของดาด้าสเตชัน2ชั่วโมงต่อเนื่องฟังเพลงโดนใจด้วยกันนะคะในวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แฮปปี้แล้วก็มีความสุขด้วยกันกับเพลงโดนใจแล้วก็เนื้อหาสาระที่พร้อมมอบให้กับทุกๆคนค่ะ

ฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

0: ย่าโง่ต่อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่สามีบีช็อปโทร1530หรือ AAS ช็อปโทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
2: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
3: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันน้อยที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ในวันนี้นะคะใครที่เป็นชาวสวนยางนะคะแฮปปี้แล้วก็มีความสุขแน่นอนค่ะเพราะว่าราคายางสูงมากยิ่งมาขายที่ร้านยางจีสดอลด้วยแล้วก็ได้ราคาดีๆนะคะที่นี่รับซื้อทั้งยางนะคะยางก้อนถ้วยยางหมาดยางแห้งให้ราคาสูงกิโลชั่งตรงซื่อสัตย์จ่ายเงินทันใจนะคะแล้วก็เราทำมายาวนานกว่า30ปีแล้วค่ะคุณจึงมั่นใจและก็สบายใจได้หรือใครที่อยากจะได้ปุ๋ยดีๆนะคะเราจำหน่ายปุ๋ยด้วยค่ะเป็นปุ๋ยปลานิลทองซึ่งเป็นปุ๋ยที่ขึ้นชื่อมากๆเกษตรกรนะคะต่างก็แฮปปี้ค่ะมาซื้อแล้วต่างก็ซื้อซ้ำบอกเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าน้ำยางออกดีปาล์มออกดีมะพร้าวทุเรียนลูกใหญ่เนื้อเยอะดินดีแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลนะได้หมดเลยสามารถใช้ได้เรามีหลากหลายสูตรนะคะทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์มาเจอกันได้ค่ะที่ร้านยางจุ้ยสะเดาตรงข้ามกับสะเดาขันชัยนะคะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่074460499 0988224ตอง2นะคะ

ำมาฝากกันในช่วงเวลานี้ที่เราอยู่ด้วยกันกับบ้านพักเรือนไม้หอมสะเดาค่ะคุณอยากจะได้พักนะคะท่ามกลางธรรมชาตินะคะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็แนะนำว่ามาที่นี่เลยค่ะนะห้องพักราคาถูกมากแค่คืนละ500หรือจะพักแบบชั่วคราว2ชั่วโมง250บาทเท่านั้นนะคะอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติร่มรื่นสุดๆค่ะนะติดกับลำธารเลยเป็นอะไรที่บอกว่าโอ้โหหลายคนต้องการนะคะมองหาอยู่มาค่ะจะเจอกันได้ที่บ้านพักเรือนไม้หอมสะเดาจองห้องพักเซฟเบอร์ไว้เลยค่ะจะไปเมื่อไหร่โทรมาที่เบอร์นี้นะคะ0615164545 0615164545ค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Covet My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวด Zero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Covet My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971921

คุณผู้ฟังคะถ้าวันนี้คุณนะคะยังคงต้องซื้อน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำขวดหรือน้ำถังก็ตามแต่นะคะหลายคนบอกว่าก็ซื้อแบบนี้ดื่มแบบนี้มายาวนานหลายสิบปีแล้วล่ะคุณเชื่อไหมคะว่าการที่เราดื่มน้ำขวดเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดและก็ไม่ได้บอกเลยนะคะว่ามันไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คิดนะคะหลายคนบอกว่าก็น้ำขวดสะอาดดีใสสะอาดแล้วคุณเชื่อไหมคะว่าทันทีที่เราเปิดฝาขวดแล้วเราดื่มน้ำนะคะบางคนก็กระดกดื่มเลยไม่ได้เทใส่แก้วอะไรหรอกค่ะซึ่งการที่เราดื่มแบบนั้นเนี่ยนอกจากว่าเราจะเอาน้ำเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยแต่เราเอานะคะจำพวกเชื้อแบคทีเรียต่างๆเข้าสู่ขวดน้ำด้วยคุณเคยไหมคะดื่มน้ำไม่หมดขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้บางคนก็ผ่านไปเป็นชั่วโมงถึงมาดื่มใหม่หรือบางคนข้ามคืนก็มีเหมือนกันคุณเชื่อไหมคะว่าการที่เราดื่มน้ำแบบนั้นแล้วก็วางทิ้งไว้เนี่ยแบคทีเรียก็เข้าไปในขวดแล้วก็สมมติว่ามันเข้าไปแค่สิบนะคะแล้วก็เวลาที่ผ่านไปเนี่ยแบคทีเรียเหล่านั้นนะคะก็จะบอกว่าขยายตัวนะคะเพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้นอีกและพอเรามาดื่มคิดดูสิคะว่าเราดื่มอะไรไปนี่สารพัดเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่เราดื่มเข้าไปเข้าสู่ร่างกายมันอาจจะไม่ได้เห็นผลไม่ได้ส่งผลกระทบนะคะในระยะสั้นแต่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อระยะยาวที่เราดื่มไปแล้วสะสมวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าแล้วร่างกายของเราสะสมอะไรเข้าไปมันจะแบบว่าออกอาการก็ต่อเมื่อร่างกายรับไว้ไม่ไหวแล้วถึงออกอาการนี้เราได้รู้ว่าโอ๊ยร่างกายของเรามีสารพิษเข้าสู่ร่างกายกันเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ตัดวงจรสิ่งเหล่านั้นออกไปด้วยการใช้เครื่องกรองน้ำโควเวตค่ะดาด้าบอกเลยนะคะว่านอกจากว่าคุณจะได้ดื่มน้ำสะอาดที่สดใหม่กดปุ๊บดื่มปั๊บนะคะไม่ต้องผ่านการวางการตากดงตากแดดอะไรใดๆเลยก็จะทำให้คุณเนี่ยได้มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอนและที่สำคัญไปอีกหนึ่งนะคะเหนือกว่าสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยนอกจากว่าเราจะมีสุขภาพที่ดีแล้วเรายังจะเซฟเงินในกระเป๋าได้อีกด้วยนะถ้าเกิดว่าเราป่วยเป็นโรคก็ไหนจะเสียเงินที่ต้องแบบไปรักษาอีกแต่อันนี้ตัดค่ารักษาไปเลยนะแล้วก็รวมถึงนะแต่ในส่วนนี้นะคะไม่เจ็บป่วยที่สาเหตุมาจากน้ำแล้วเนี่ยก็นะคุณยังจะบอกว่าเซฟเงินในกระเป๋าคำนวณค่าน้ำง่ายๆเลยจากเดิมที่คุณซื้อน้ำขวดเนี่ยคุณซื้อเดือนหนึ่งเท่าไหร่แล้วคุณบอกก็ไม่กี่บาทนะไม่กี่บาทของคุณคุณซื้ออาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งบางบ้านซื้ออาทิตย์ละสองสามครั้งซื้อซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมาบวกกันจริงๆเลยลองคำนวณดูว่าเดือนหนึ่งคุณจ่ายค่าน้ำกี่บาทอันนี้ยังไม่รวมค่ารถที่คุณต้องแบบว่าเติมน้ำมันขับรถไปเติมอีกเสียเวลาอีกแล้วก็ค่ายกแบกโอ้ยเหนื่อยสารพัดสารเพตัดสิ่งเหล่านั้นออกไปได้เลยซึ่งคุณจ่ายค่าน้ำกับโคเวเนี่ยคุณตัดปัญหาทุกสิ่งไปได้เลยเพราะว่าคุณจ่ายแค่ค่าบริการถ้าเกิดว่าเครื่องมีปัญหาอะไรเนี่ยดูแลฟรีหมดเลยนะบริการหลังงานขายดีมากๆไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองเองแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าไส้กรองใดๆทั้งสิ้นเพราะบริษัทรับผิดชอบหมดเลยหลายคนบอกว่าที่บ้านก็มีเครื่องกรองน้ำอ่ะมีแล้วก็คุณเขามีบริการเปลี่ยนไส้กรองให้ไหมคะไม่อ่ะเปลี่ยนเองแล้วคุณเคยจำไหมคะว่าเปลี่ยนไส้กรองล่าสุดเมื่อไหร่ก็ไม่อ่ะรู้อีกทีนึงน้ำขึ้นสนิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นอะไรที่แบบเนาะแล้วพอจะเปลี่ยนทีนึงก็กี่บาทคะก็หลายพันอยู่นะอ้าวเป็นไงล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เปลี่ยนมาเป็นโคเวทค่ะเพราะว่าโคเวทจะเอาเครื่องสวยๆไปวางไว้ให้คุณกดดื่มแถมยังมีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นแล้วก็น้ำอุณหภูมิปกติอีกด้วยนะคะดื่มได้ทุกเมื่อที่ต้องการแล้วก็มีปัญหาอะไรเนี่ยเรียกช่างได้เลยช่างไปดูแลให้ฟรีๆแล้วก็เยอะมากเพราะว่าดูแลกันดีจริงๆนะคะจะมีโคดี้ไปล้างทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีค่ะทุกอย่างฟรีหมดโอ้โหเลิศแบบนี้ติดต่อมาค่ะวันนี้ subscribe จ่ายแค่99บาทเท่านั้นอย่าไปติดตั้งเลย0971922955ค่ะ0971922955

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ลองใช้กันหรือ
5: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอสพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรวงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีดได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: กันอีกแล้วนะครับ
1: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
2: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
3: กำลังฟังนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่สถานีเพลงเพราะเพื่อคนหัดใหญ่

0: ลับมาเจอกันในช่วงที่สองอยู่ด้วยกันกับดาดาพร้อมๆกันด้วยกับ3 BB ติดตั้งอินเทอร์เน็ตกันแล้วหรือยังถ้ายังแล้วก็3 BB จัดให้ค่ะเน็ตเร็วแรงได้ดั่งใจจริงๆที่จะทำให้คุณแฮปปี้กับการท่องโลกอินเทอร์เน็ตนะคะจะท่องโลกเพื่อความสุขความบันเทิงหรือว่าเพื่อการศึกษาความรู้หรือจะติดต่อสื่อสารทำธุรกิจล้วนแล้วแต่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตด้วยกันทั้งนั้นละค่ะยุคนี้บ้านไหนไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คงจะเครียดน่าดูเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจ่ายเน็ตแบบไม่คิดมากแล้วก็ไม่เครียดเลยเพราะว่าให้คุณได้ท่องโลกอินเทอร์เน็ตแบบไม่ติดขัดจริงๆต้องยกให้3 BB ติดต่อสอบถามกันมาที่1530นะคะ
1: เจ้าค่ะ

งฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

คุณผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องของอากาศก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะนอกจากว่าเราจะในบ้านของเรานอกจากว่าจะมีน้ำที่สะอาดดื่มแล้วเราก็ควรจะมีอากาศที่สะอาดด้วยนะคะยิ่งยุคนี้สมัยนี้นี่โอ้โหนะในชั้นบรรยากาศเนี่ยล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยฝุ่น PM 2.5 และก็สารพัดกลิ่นนะคะวันนี้เราจัดการสิ่งเหล่านี้ออกไปได้ด้วยเครื่องฟอกอากาศจากโคเวค่ะสามารถฟอกอากาศให้สะอาดนะคะคุณจึงสามารถหายใจได้เต็มปอดนะคะมีความสุขสุขภาพดีนะคะแฮปปี้ค่ะเขาบอกว่าสุขภาพดีเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าคนมีบุญจริงๆนะคะที่มีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นต้องหมั่นดูแลสุขภาพค่ะในส่วนไหนที่เราจัดการกับสุขภาพของเราแล้วก็คนที่เรารักในครอบครัวเนี่ยก็สามารถจัดการได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องอากาศนะคะได้หมดค่ะวันนี้เครื่องฟอกก็เช่นเดียวกันค่ะจ่ายแค่99 บาทก็ไปจัดการส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะหรือถ้าเกิดคุณอยากจะได้แบบว่าทั้งฟอกอากาศแล้วก็ความเย็นสบายเรามีเครื่องปรับอากาศด้วยนะคะติดแอร์ของโคเวเนี่ย Beyond Cool นอกจากว่าจะได้ความเย็นสบายแล้วยังช่วยฟอกอากาศนะคะให้สะอาดด้วยล่ะค่ะเป็นอะไรที่ได้ใจจริงๆนะคะวันนี้99 บาทเช่นเคยค่ะโปรนี้จัดให้เดือนนี้อีก1 เดือนเท่านั้นนะ0971922955โทรมาสอบถามกันค่ะ0971922955ค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is goodCoway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันได้ที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ูดถึงเรื่องกลิ่นนะคะวันนี้ใครที่ต้องเผชิญกับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์กลิ่นมูลสัตว์กลิ่นขี้ยางตามรันยางเอ่ยหรือว่าจะเป็นนะคะกลิ่นสารพัดกลิ่นที่เราเผชิญอยู่แล้วรู้สึกโอ้โหสุขภาพไม่เคยจะสู้ดีเลยถ้าเกิดว่าได้รับกลิ่นแบบนี้ไปทุกวันนะอ่ะมาเราจัดการกับกลิ่นกันดีกว่ากับ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นกราน้ำใสค่ะดับกลิ่นขี้หมาขี้หมูขี้แมวขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายขี้ควายสารพัดขี้ดับกลิ่นขี้ยางตามรันยางเอ่ยนะคะนี่คือจุลินทรีย์ผลิตจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีค่ะโดนตัวสัตว์ได้ใช้งานง่ายแค่ผสมกับอัตราส่วน1:100ก็ใช้ฉีดพ่นรากล้างพื้นแล้วก็นะจุดที่มีมูลสัตว์ต่างๆเนี่ยลากไปได้เลยค่ะห้องน้ำท่อน้ำบ่อเกลอะที่เหม็นมากๆก็แค่ใช้ EM กราน้ำใสนะคะราดลงไปตามบ่อน้ำส้วมนะคะก็จะช่วยกำจัดกลิ่นได้อย่างดีค่ะอย่างลานยางที่ใช้ก็พูดเป็นสิ่งหนึ่งเลยว่าใช้ดีมากการันตีจากลูกค้าโรงงานแล้วก็ลานยางทั่วประเทศนะคะวันนี้คุณอย่าให้ร่างกายของเราต้องไปเผชิญกับกลิ่นเหล่านั้นอีกเลยให้ EM กราน้ำใสจัดให้ดีกว่านะคะราคาก็ไม่แพงด้วยสอบถามกันมาได้ค่ะ0978224ตอง2ค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่3 BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ CoWave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวด Zero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน CoWave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971928

ยนะคะโรงแรมโฮชิหาดใหญ่เป็นโรงแรมใจกลางเมืองหาดใหญ่เลยนะคะให้คุณได้สัมผัสแบบสไตล์เหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยอะเพราะว่าเขาจัดบรรยากาศเหมือนญี่ปุ่นจริงๆมีทั้งสวนญี่ปุ่นห้องพักก็ใช้เสื้อทาทามิฟูกก็เป็นแบบญี่ปุ่นแท้ๆมีชุดยูกะตะด้วยชุดน้ำชาอ่างแช่น้ำออนเซ็นส่วนตัวสุดๆภายในห้องค่ะแถมมินิบาร์นะคะในห้องให้ด้วยทั้งขนมน้ำหวานเครื่องดื่มมีฟองอันนี้ฟรีนะขอบอกเพราะฉะนั้นนะคะคุณมาพักที่นี่นอกจากว่าจะได้สัมผัสความรู้สึกแบบนี้ในห้องแล้วเนี่ยลงมาข้างล่างยังมีโฮชิคาเฟ่เป็นคาเฟ่มินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นค่ะมัทฉะพรีเมียมเข้มข้นกาแฟนี่ดริปก็จัดให้เลยนะคะเป็นกาแฟดริปที่หลายคนชื่นชอบสเบเกอรี่ค่ะเป็นแบบโฮมเมดมีให้คุณได้เลือกกันครบครันเลยทีเดียวค่ะคาเฟ่ที่นี่นะดังเรื่องมัทฉะแล้วก็กาแฟมากๆเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากจะสัมผัสความพิเศษแบบนี้แล้วก็จะเจอกันได้ค่ะที่ซอยประชารมใกล้กับย่านเศรษฐกิจอย่างลิเกเดนส์พลาซ่าและตลาดกิมหยงค่ะจะเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายมาพักโฮชิหาดใหญ่ด้วยกันนะคะพี่น้องชาวหาดใหญ่ก็มาพักได้นะคะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เปลี่ยนบรรยากาศพักครอบครัวมาเที่ยวญี่ปุ่นในหาดใหญ่กันนะเจอกันที่โรงแรมโฮชิค่ะ

เอาละค่ะคุณผู้ฟังได้ทางส่งท้ายกันแล้วเวลาหมดเวลาค่ะฝากกันด้วยนะคะใครอยากจะดูแลตัวเองและคนที่คุณรักแล้วก็นะหันมาใช้สินค้าดีจากโคเวนะคะสินค้าระดับพรีเมียมเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่เหมาะกับทุกๆคนเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในบ้านด้วยค่ะสะดวกสบายทันสมัยแล้วก็ราคาไม่แพงกับการ subscribe นะคะวันนี้เนี่ยซับกันได้แค่ซิลละ99บาทเท่านั้นค่ะบางบ้านนะคะเจอโปรดีแบบนี้เนี่ยทีเดียวเนี่ยคอมโบก็มีค่ะคอมโบ2คอมโบ3เป็นอะไรที่บอกโอ้โหสุดยอดมากมีบางบ้านนี่เดือนนี้ดาด้าบอกเลยนะคะตั้งแต่มีโปรโก9เนี่ยหลายหลังเลยทีเดียวจัดทีเดียว3รวบหลายหลังเลยทีเดียวนะคะจัดทีเดียว3อย่างเลยบางก็เอาเครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศแล้วก็เครื่องกรองน้ำส่วนบางท่านนะคะบางบ้านที่เป็นลูกค้าเดิมมีเครื่องกรองน้ำอยู่แล้วก็มาจัดเพิ่มเป็นเครื่องซักผ้าเป็นเก้าอี้นวดนะคะแล้วก็เป็นเครื่องฟอกอากาศเห็นไหมคะคือทุกสิ่งอย่างนะคะสินค้าของโควิดที่จัดให้เนี่ยเป็นนวัตกรรมที่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเราจ่ายเงินกับค่านู่นนี่นั่นวันหนึ่งต้องไม่รู้เท่าไหร่บางคนเนี่ยซื้ออาหารเสริมเพื่อดูแลสุขภาพเดือนหนึ่งเนี่ยก็ปาเข้าไปหลักหมื่นโอ้โหแบบลงทุนเงินขนาดนั้นเชียวแล้วถ้าเกิดเรากินอาหารเสริมเนี่ยแต่ละมือเนี่ยเป็นกำมือมันก็ใช่ว่าจะสู้ดีนะระวังไตด้วยนะคะวันนี้จะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราจะต้องแบบว่าดูแลสุขภาพเนี่ยแค่เลือกที่จะใช้นะคะอะไรที่มันดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริงโดยที่ไม่มีอะไรแฝงแล้วก็จ่ายในราคาที่แบบว่าไม่แพงเลยซึ่งบางอย่างนี่เป็นสิ่งที่เราจ่ายอยู่แล้วแค่เราเปลี่ยนที่จ่ายเราก็จะได้แบบว่าได้เงินเหลือเก็บด้วยอ่ะพูดง่ายๆถ้าค่าน้ำที่คุณซื้ออยู่ทุกวันนี้ซื้อน้ำขวดน้ำถังเนี่ยคุณซื้อเดือนหนึ่งหลักพันเนี่ยคุณเปลี่ยนมาใช้เครื่องกรองน้ำโคเวคุณจะเซฟไปอีกเดือนนึง500-600นั้นคุณสามารถที่จะใช้ในการมาซับเป็นเครื่องปรับอากาศเครื่องฟอกอากาศหรือเก้าอี้นวดยังได้เลยค่ะเรียกได้ว่าจากค่าใช้จ่ายที่คุณจ่ายอยู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนมาซับกับโคเวคุณจะได้สินค้าเพิ่มมากขึ้น 2-3 อย่างแล้วก็สุขภาพและก็การใช้ชีวิตที่แบบว่าโอ้โหไลฟ์สไตล์นี้เปลี่ยนไปเลยค่ะคุณจะรู้สึกสบายสะดวกแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตนี้ดีขึ้นจริงๆสอบถามอะไรหรือเพิ่มเติมกันได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาฟรีค่ะ0971922955 0971922955เดี๋ยวช่วงหน้าไปอยู่กันต่อกับดีเจวุฒินะคะส่วนเราจะกันพรุ่งนี้บ่ายโมงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก่น้ำยางเกรดเอหนึ่งมีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ยสองพลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: ่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
1: ่
0: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
2: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
0: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
2: ่ง่ายง่ายเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาศรีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีศรีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
0: เราไว้ใจ
2: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ที่1เรื่องแบตเตอรี
2: ่ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซีFacebook วรันทร์โต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
3: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
2: อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ

0: วาไรตี้หยุดเขาเรียนตัวนะครับบ่ายสามถึงหกโมงเย็นโดยประมาณนะครับทาง 99.0 หัดใหญ่ในที่ในรีดิโอนะครับการ 12.2 งาจารุลคณารีดิโอแล้วก็บ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับบอกได้เลยว่าวันนี้เสียงอาจจะกองสักนิดนึงนะครับเพราะว่าห้องทรงผมไม่ได้ปะแบบซึมสับเสียงนะครับเดี๋ยวทานก็ชินไปเองนะครับก็อย่างดีว่ามิดตัวเก่านะครับตัวเก่าเนี่ยเสียงมันออกแบบมีเบสผึบผับน้อยๆนะครับแต่นี่ก็เป็นไมค์โปรเซสเซอร์แล้วก็มิดดิจิตอลนะครับระบบเสียงกำลังทำกันไปเรื่อยๆนะครับทำกันไปแก้ไขกันไปนะครับเมื่อสักครู่ก็เน็ตมันลุดนะครับสัก5นาทีได้ฟังอยู่อากาศร้อนๆเน็ตมันลุดก็เลยมาต่อเชื่อมต่อไมค์ก็ต้องกราบขอประทานอภัยนะครับจากท่านท่านผู้ฟังทั้งบ้านไม่ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงด้วยนะครับย้ำว่าทางไม่ทางมิกทางเพลงนี้กับมิกได้แล้วแหละเพราะว่ามิกไม่ต้องไปปรับอะไรนะครับมีแต่ห้องต้องดับไม่เป็นห้องจัดรายการอย่างนี้มันก็จัดรายการแล้วแต่ผมไม่ได้ทำให้มันเป็นจริงจังนะครับเพียงแต่ว่ากลับมาใช้ไม่48โวลต์ที่ฉายไฟมันครับมันก็ดูดเสียงวัดนะครับแม้กระทั่งเสียงผัดลมที่เป่าอยู่ตอนเนี้ยมันก็ยังคาวไม่นะครับนี่ชัดเจนมากไม่มีเสียงอาจจะกองสะกิดก็ไม่พื้นนะทานแล้วตัวได้จ้ะฟังเพลงได้เลยนะครับนี่ก็หูฟังผมก็ไม่ได้ต่อวันนี้เพราะว่าแจ็คไม่ได้ซื้อหัวแจ็คมันเดี๋ยวต้องไปซื้อหลานจุ่มเสียงไม่ได้เตรียมของไว้นะครับได้มิกมาก็ต่อให้มันเสียงออกอากาศแล้วก็ต่อไม่ได้เลยนะครับระบบเสียงเดี๋ยวทานอาจจะชินไปเองแหละเรื่องไม่นะครับไม่เสียงดังเสียงเบาผมก็พยายามปรับกันให้ดีที่สุดนะครับให้ทานได้ฟังเสียงใสนี่ก็คือเป็นเสียงผมจริงๆเลยนะครับเสียงที่จะรายการทีวีกับเสียงนี้แหละนะครับแต่ถ้าใช้ไม่แล้วก็ใช้มิกดีเจก่อนหน้านี้เสียงมันอาจจะออกบวมนิดหน่อยแต่เนี่ยเสียงมันกองนะครับเสียงมันแหลมเพราะว่าไม่กองสถานีเนี่ยเป็นไม่ที่ว่ามันปรับไปกดจากคนเสียงไม่ล้อนี่กลายเป็นคนเสียงล้ออยู่แล้วนะครับ
1: หากคุณกำลังเหนื่อย
0: ลงเฟซปากมุดเรียบร้อยแล้วจ้า
1: ที่ปาก
0: อุดแกประกอบบานไม้เรดิโอนะครับฐานข้ามารายงานตัวอะไรก็ขอเพลงได้เลยแล้งไปก็ฐานนั้นของอาจารย์เนคคืนนี้คืนสุดท้ายนะครับต่อชาวก็ทำการชาวปนักกิจแล้วนะครับอาจารย์เนคเดี๋ยวจะได้นะครับเลขใบกระถางนั้นนะ
1: เหนื่อยกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
0: ถามพี่ล่ะเสียงมันคือมั้งเสียงวิทยุมันคือมั้งพ่อ
1: สิ่งที่ไป
0: กับรู้ฟังดีฟังวิทยุเสียงเพลงได้ไหมครับ
1: หรือเหนื่อยกับความคิดที่วนเวียนอยู่ในใจ
0: เดี๋ยวผมต้องไปสถานีสักทีต้องไปปรับวอลลุ่มของสถานีเบาสักทีพอตอนนี้เสียงไปแรงเว็บเชื่อมต่อนี่ผมฟังอยู่มันแรง
1: มันเข้ามาในชีวิตคืนนี้หากคุณกำลังเหนื่อยกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเหนื่อยกับความขาดหวังเหนื่อยกับสิ่งที่พยายามควบคุมหรือเหนื่อยกับความคิดที่วนเวียนอยู่ในใจลองหยุดทุกอย่างลงสักครู่แล้วฟังเสียงลมหายใจของตัวเองอย่างช้าๆอย่างอ่อนโยนชีวิตของเราก็เหมือนนักเดินทางคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางอันยาวไกลและระหว่างทางเรามักเก็บสิ่งต่างๆใส่ลงในกระเป๋าของหัวใจทั้งคำชมคำตำหนิความสำเร็จความผิดหวังความรักและความเสียใจวันเวลาผ่านไปกระเป๋าใบนั้นก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเราลืมไปแล้วว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรวางลงเถอะ

ลองมองดูใบไม้สักใบที่กำลังร่วงหล่นจากกิ่งมันไม่ได้ร้องขอให้ฤดูกาลหยุดเดินไม่ได้ต่อรองกับเวลาและไม่ได้หวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลามันเพียงปล่อยตัวเองลงสู่พื้นดินอย่างสงบ

เพลงที่คุณเบาแนะนำมานะครับแล้วก็สั่งน้ำมอมในหลอดซี่ขวดคุณเบานี่เข้าไปดูประวัติในการคุยกับเพิ่งสั่งนี่เบอร์เพราะว่าให้บัญชีพร้อมเพย์เนี่ยคนที่สั่งพร้อมเพย์ให้บัญชีแสดงว่าเพิ่งสั่งไปนะครับขอบคุณกับคุณเบาแล้วก็เพลงที่แนะนำมา1นาทีมีค่าก็จะได้ฟังแล้วนะครับตอนนี้กังวลแต่เสียงไม่อย่างเดียวกลัวเสียงมันกองไปเยอะไม่เยอะนะให้ทานได้ชินกันได้เด้อทานชินอยู่แล้วเสียงผมอะนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยชินเนี่ยเบื่อหูฟังผมออกครั้งเดียวกำลังแบบเบลอๆลอยๆอยู่อะไรประมาณนี้ไม่คุ้นเลยเสียงมันออกครั้งเดียวต้องไปสื่อแจ็คไหมสื่อแจ็คมาพิษนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์วันนี้ก็ต้องบานหม้อแบตเตอรี่นะครับจะเป็นสาขาสามชัยสาขาสิบหัวนาสาขาเดือโรงพยาบาลนัดใหญ่สาขาเดือโรตัสสงขลาแล้วก็สาขาทิยาสวนดาวแก่นะครับพิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับบ้านหม้อแบตเตอรี่แบตหนามแบตแห้งนะครับมีมอสยี่ห้อนี้ก็ใช้ดีกันหรอยี่ห้อ Enimax นะครับอึดทึกเก็บไฟได้เยอะหลอดเก๊งหลอดกระบะหลอดตู้ Enimax นะครับแบตเตอรี่นำเข้าจากอิตาลีอึดทึกเก็บไฟได้เยอะทุนท่าหยาดแบตเตอรี่ Enimax นะครับอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งมีอย่างอยู่กันเลย3ตัวแล้วนะครับนี่ทอนไป1ตัวไฟติ้ง88คาวอทขอบคุณนะครับน้องลีน่าเดี๋ยวโอกาสต่อไปเราได้รัวม่านกันแล้วนะครับก็อาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งอะไรเลซซิ่งแต่งสวยแต่งซิ่งแก้ผ้าเครื่องหยอกสูงรถเตียนะครับโชคมอนามคำซี่เบาะทำทุ่งลมอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งทำทุ่งซ้ายถาทอนน้องอาร์มแต่ตอนนี้ขึ้นไปแจ้งของน้ำท่วมที่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวคงจะลงมาวันนี้และช่วงเย็นๆนะครับขอบคุณที่ลงโฆษณานะครับในช่วงเลขหน้าก็มีหลายตัวเลยนะพี่บูนคาเซ็นเตอร์หลอดบานาดย้อยแมรี่มูยังเมืองตรังนะครับซีซ่าหลอดบานยานยนต์นี่ก็คือผู้เอกสนับสนุนนะครับหาดใจวาเลตี้ไล่ชื่อแล้วตัวเดี๋ยวสักแป๊บจ้าเสียงใสไหมจ้าโถ่เสียง เสียงใสไหมเสียงใสกว่าเสียงกองเสียงมันกองน่ะนิดๆแหลมๆนิดไม่พึ่งเอาได้อยู่ดีวะไม่ตัวเก่าไม่ตัวเก่านี่เวลาผมแรงเสียงเบสนี่ออกเนี่ยจึงเสียงมันลุ่มตีอะไรประมาณนี้แต่ไม่ตัวนี้ไม่แน่นอนมีแต่แหลมกาวาเสียงเพลงออกดีไหมครับทางสถานีเราจะแก้ไขปรับปรุงพัฒนากันต่อไปนะครับการ 19.0 ตอนนี้สัญญาณไปไกลมากคนก็ฟังเยอะแล้วที่เจ๊หุ่นยายมาอยู่การ 19.0 เลยเหรอยายมาหน้าเลยเธอทำอะไรอยู่แค่ปีแล้วเลยอ่ะอีกขอบปีอันนี้10ปีเลย

สามเดือนเลยนะสิ้นปีนะสามเดือนเลยนี่ก็ตุลาล่ะตุลาพฤศจิกธันวาโอ้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวลุงคำลุงคำสามเดือนเก็บเบียร์ส้มเบียร์ได้ช่วงนี้ไว้ซื้ออาหารซื้อกับแก้มซื้อเครื่องดื่มซื้อลูกถัดดอกใบไฟไว้จุดปีไหมนี่ลืมส้มมาได้ดาเธอส้มมาวันยี่สิบสามสิบผมส้มแล้ววันนี้30บาทเอาไว้ซื้อดอกไม้ไฟกับแกลมอะไรประมาณนี้หนังปีไม้เหล่าพี่พงไปไม้คืนนี้อาจารย์นี่คืนสุดท้ายมีไล่วงเล่นวัดพระงูดูควรขนุนดู

0: เรื่องรถไว้ใจเรามาแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าถอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ทักทายดิจิอาร์ตด้วยจ้ะนะครับบอกว่าเสียงใหม่เบาไว้ได้เลยนี่เพิ่มเสียงใหม่แล้วน่าจะได้แล้วนะแล้วก็ในนามพนันเพลงคิดถึงนุ่มบานหน้าพรผัดรัตนาโชตนะครับดิจิอาร์ตสุราษฎร์ในนามพนันเพลงนี้มาก็จัดไปสิรออะไรอยู่ล่ะพอแล้วเดี๋ยวอ่ะกินไม่อ่ะผมเหลืออีกช่องนึงแต่ตอนนี้เปิดหมดแล้วเปิดหมดแล้วก็เสียงปกติในนามพนันเพลงได้นะสบายสบายให้ท่านได้บายใจนี่ผมจัดให้พี่แล้วทางเฟซบุ๊กอุดแกประกอบบ้านไม้เรดิโอนะครับเลือกเบอร์โทร0945285636โทรข้ามเบอร์มือถือเลยขอการเข้ามาเลย

สองสาวนำเพลงต่อเนื่องนะครับพี่เจ๋งล่ะนะลอยข้าววังเลยบอกว่าน้องวุฒิแล้วแห่งตัวจ้ะของพี่เจ๋งดีพี่เซนนากามานี่วันที่9ตุลาโตราคา3,000อาหารอ่านเครื่องดื่มพร้อมนะครับรีบจองบัตรรีบจองโต๊ะที่ลานาลอยข้าววังเลสาขา2ซีเอกไทยวัสดุนะครับไปดูรายชื่อที่ทานข้ามาแล้วตัวน้องกี้ไซตึ๊ดบ่ผิดยุทธบีนึงชินได้เลยเดี๋ยววันนี้จัดส่งงานช่วงเย็นนะครับสำหรับยุทธบีน้องกี้ไซตึ๊ดช่างก้อยเซอร์วิสหลอดคุดแก้วเจริญพงศ์พี่พงศ์นี่เขาช่วยพี่พงศ์ไปใหญ่ของแต่เดี๋ยววันไหนพี่พงศ์ถักมานะลวงนวดคุณเจอซักหลานข้าวต้มกุ้งเมฆเฮ็ดแปดพี่เมฆกินร้อนในหลานนี่น้องที่เราหยุดนะครับพี่จักรพงศ์การบ่คุณบอยนะครับก็เพลงบ้านเธอบ้านฉันก่อนหน้านี้ก็จะได้ฟังแล้วนะครับบ้าพบ SSTG นี่อยู่ด้านนอกน้องบ้าก็นะครับน้องอนัทนี่ที่ทานข้ามาและยันตัวนะครับในชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อที่การสิบการอยู่สู้นัดย้ายนาทีได้เรดิโอนะครับการที่สองจุดสองงาจารุลักขณาแล้วก็บ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงพร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุนที่เหลือเดี๋ยวยกเป็นเลขนานะครับ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา

0: กันหรือ
1: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรไปกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปราณินทองของบริษัท FP Farm กาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีดได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มใกล้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปราณินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปราณินทองของบริษัท FP Farm กาฬสินธุ์จำกัด
2: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: จะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์มเฟซบุ๊กอาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งจุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆอิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการ
1: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
0: อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิ

อันนี้วันที่ชั่วโมงที่สองนะครับขอบคุณแม่อาลีมุยังเมืองตรังสู้จาตำรับดังเดิมของจังหวัดตรังนะครับนั่งกรอบเหนือหวานสร้างได้อยากจะสร้างมุยังเมืองตรังเป็นซีกเป็นตัวเป็นกิโลทำบุญไหว้เจ้าแก้บนขึ้นบ้านไหมนะครับแล้วก็เราขายกันทุกๆวันสถานขับรถผ่านไปผ่านมานะครับแยกรัตภูมิทางมากวนเนียงวัวมุมเลยวัวมุมนะครับมาทางผัดลุงถึงแยกรัตภูมิก็อยู่สายมือสี่แยกตรงนั้นแหละทางจะไปควนเนียงนะครับแล้วก็สนามชนโคสิมาสนามจะเป็นถามีน้ำสตูนยี่ในนะครับแม่อาลีหมูย่างเมืองตรัง089-990-189นะครับ089-990-189แม่อาลีหมูย่างเมืองตรังซีซ่าหลอดบ้านยานยนต์มอไซมือสองอยู่ในบ้านควนนี้นะครับจะสื่อมอไซมือสองสภาพสวยสภาพนางฟ้าสื่อซอสสื่อพรเอ็กแม็กฟอร์ซ่าพีซีเอ็กมาสื่อซอสเรามีส่วนลดสื่อพรดอกเบี้ยกระทุกนะครับจัดไฟเน้นได้เลยแล้วก็ทาพานส่งฟรีถึงบ้านนะครับซีซ่าหลดบ้านยันยนต์มอไซมือสองที่ดีมีหลายสิบคันย้ำหน่อยๆก็เสีย10คันจอดอยู่ในซีซ่าหลดบ้านยันยนต์อยู่ในบ้านคุณดินสาขาเหล็กนะครับสาขาสองถนนกาญจนาวนิชสงขลาหนามจ่ายไส้เก่านะครับเฟซบุ๊กคุณวรันทรโตขวัญเบอร์โทร0-8-799-3031ในช่วงเลขหน้าทำซี UNB กลาดและก็ปุ๋ยตรามือ5ดาววันนี้วันดีวันที่น้องแต่งงานโอ้ดีใจด้วยนะน้องนะผีฟากใส่ซองนักซองลอยผ่านเนี้ยวรับเล่นกับแกงได้ไหมได้สิพี่พี่มาโอพี่กล้ามาโอกล้าที่กลัวไรอ่ะแต่งเอาใส่ซองกินกับล็อกนี้

0: เรื่องรถไว้ใจเรามาแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา
1: ละใหม่ในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
3: ่
2: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
2: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
2: ่ที่หนึ่งเรื่องแบตเตอรี
0: ่ซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแกงแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคันสันรถดีๆไว้ให้คุณซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซีFacebook วรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
4: พี่บ้าวพี่บ้าวถามจริงๆใส่ช่วงนี้เหนื่อยหอมจังวันๆมีแต่สาวโทรหา
3: ฮ้ยตั้งแต่หันมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิเนี่ยชีวิตผมก็เปลี่ยนไปเลยครับจากคนที่โดนสาวทิ้งหญิงเมินมาวันนี้มีแต่สาวยิ้มให้
4: น้ำหอมดีเจวุฒิกลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานมี2แบบให้เลือกแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสนใจโทรสั่งเลย0945285636

บรรเลงลายบทเพลงจากเกณฑ์ใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่ายวาไรตี้วิธีคลื่นดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอนา

ื่อเพลงว่าอยู่เป็นตายายนะครับก้อยกินารีปุ้ยตรามือหาดาวนะครับพี่น้องที่ปลูกยางนะครับนำยางออกดิบเลือกนิ่มกรีนไฮสร้างหน้าไว้ปาล์มเคี้ยวนานทนลูกดอกไม่คาดท่อทุเรียนเลือกบางนะครับขยายลำต้นโลกโตไว้ปุ๋ยตรามือหาดาวผสมขี้กลางข้าว 100% ฮิวมิก 5% นะครับกระสอบละ600บาทจัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้สั่ง10แถม1สั่ง20กระสอบแถม3นะครับปุ๋ยตรามือ5ดาวโทรได้ที่พี่สมชายส่งฟรี089นะครับ0899759997 0899759997นะครับปุ๋ยตรามือ5ดาวนะครับจำสีรถยนต์ขอปะผู้ช่างฝีมือสีหนกแก้วนะครับสีหนกแก้วตอนนี้จับโปรโมชั่นอยู่จากซาเมอร์นาหลอดเลือ25,000บาทนะครับสีหนกแก้วแวววับสีสดเรกเกอร์หนกแก้วสีหนกแก้วต่างกันนะครับก็อยู่ที่ซองเมอร์นาจากซาเมอร์นานะครับทำสีหลบขั้นหลับอันเคลมประกันถูกบริษัทนะครับอยู่ที่15,000บาทนะครับทำสีเป็นจุดจุดละ1,000ต่ำกี่จุดก็ได้คัดสีอยู่ที่1,500บาทแถมเราคัดไฟให้กันย้ำว่าหลักอ้างคลิปประกันถูกบริษัทหลุดบัตรก็ได้พ้นก็ได้ไม่มีเกิดชายใช่ไหมเรามีเกิดซ้ำลองให้ท่านเอาไปจ่ายกันนะครับแต่เติมน้ำมันเอาเองแต่ว่านะครับ UNB กลาดนะครับทำสีรถยนต์ถูกชนิดถนนนวลแก้วอุทิศก้าวซอยช่วยกูนอุทิศหนึ่งนะครับเบอร์โทร0982488แล้วก็ตองเก้านะครับ0982488แล้วก็ตองเก้าท่านว่าเมื่อสักครู่ผมเปิดเพลงตายายของก้อยกินารีอยู่เป็นตายายเอาเพลงนี้มาต่อถ้าอยู่เป็นตายายกันแล้วเนี่ยแสดงว่ารวมทุกข์รวมสุขเราไม่ทิ้งกันจะรวยจะจนวันนี้มีกินวันหน้ามีวันนี้ไม่มีเราก็ไม่ทิ้งกันเอาเพลงนี้มาต่อกันดีไฮสกิลเพลงเนี่ยมันเข้ากันนะครับต้องเพลงนี้เลยทิ้งกันไม่ได้หรอกไม่ทิ้งหรอกอยู่เป็นตายายกันเลยเธอไม่อายคนเหรอเธออยู่กับฉันฉันจนนะเธอจนก็ไม่เผื่อฉันหลักเธอจริงเราอยู่จนแก่เท่าตายกันไปเลยนะเธอนะแรกเออแรกไก่ตัวชิงเรียกก่อนนะวันที่18ตุลานี้เธอข้าบุญทำข้าวัดทำบุญกำลังวันที่18ตุลานี้สงพ่อแม่ตายายกันชิงเรียกนะครับวัดเดี๋ยวแต่แล้วไปวัดไหนก็ได้นะเดี๋ยวแต่แล้ววัดที่ไปอยู่ทุกๆปีอะไรรวมญาติรวมญาติต่อเนื่องอีกหนึ่งเพลงเลยนะครับทิ้งกันไม่ได้หรอกเอาเพลงนี้ต่อดีโลกหลังความเศร้าแล้วก็แต่เดี๋ยวผมมีซิงเกิลแม่ด่านสุดโจอี้ภูวศิษฐ์พึ่งออกเหมือนสักครู่เดี๋ยวมาฝากนะครับปิดท้ายแล้วก็ชั่วโมงหน้าเพลงแดนซ์

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: จุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆนิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโหลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาไปกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่ง
5: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัท FP Farm กาฬสินธุ์จำกัด ช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1 เมตรเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
1: DJ Wood your DJ Wood EDM
2: Ladies and gentlemen, this is another

0: 今天我是一只羊。
1: อาเจวาตี้ชั่วโมงที่3นะครับเพลงแดนเดียวนี่เปิดซ้ายอยู่ความเร็วสัก150 120นะให้ท่านได้ฟังซ้ายอยู่กันดีวะนะครับขอบคุณ EM ดับลินตราน้ําใสนะครับมีจําหน่ายเลยวันนี้ที่ร้านจุ้ยสะเดาตรงข้ามโรงเรียนกันชัยเลยนะครับพี่น้องที่เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงม้าเลี้ยงแมวเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือจะเป็นโรงงานนะครับบ่อเกลือบ่อผักน้ำบ่อที่กลิ่นไม่พึงประสงค์บอกได้เลยว่าเอา EM ดับกลิ่นตราน้ำใสไปฉีดไปลาดไปผ่อนไม่มิ้นแน่นอนการันตีถ้าไม่ได้พ้นเราคืนเงินมาแรงก็ไม่มีมาแรงวันตัวนงตัวนอนสบายเลย EM ดับกลิ่นตราน้ำใสนะครับพร้อมด้วยปุ๋ยปลานิ่งทองอุ้ยปลานินทองทองโลกโซเชียลไปทองโลกโซเชียลกันตัวเดียวหนูเรียนใหม่อ้อมอยู่แล้วมาที่ปุ้ยปลานินทองก่อนนะครับส่วนยางส่วนปาล์มส่วนทุเรียนมังคุดลองกองลังซาดเหาะไดมอนด์เพิ่มผลิตผลเสริมถาดอาหารลงในดินนะครับปุ้ยปลานินทองหลานจุยสะเดานานโรงเรียนขั้นใจจัดจำหน่ายเลยวันนี้ต้นยางเลือกนิ่มกรีนายหน้าเดียวเต็มจอกปาล์มเคี้ยวนานทนลูกดอกไม่คาดคอทุเรียนก็เลือกบางลูกดอกขยายลำต้นโลกโตไวอุ้ยปลานิลเงินออกมาจากปลานิลทองแอดมินฟาร์มกาฬสินธุ์จัดจำหน่ายแล้วที่หลานจุ้ยสะเดาเล่ารับซื้อขี้ยางยางแผ่นยางก้อนด้วยนะครับจุ้ยสะเดาการยางเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดฮอกฮอกสามสามเจ็ดสามศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดฮอกฮอกสามสามเจ็ดสามนะครับบ้านผักเลื่อนใหม่หอมสะเดาจะลองคาราโอเกะจัดหั่นแต่งก็ได้เป็นทีผักธรรมชาตินี่บอกได้เลยว่าสุดสุดสุดอะเย็นลมลื่นอ่านเราก็มีลองคาราโอเกะก็ได้ห้องผักไวไฟจะท่องโลกโซเชียลได้หมดเลยมาที่นี่นะครับบ้านผักเลือดใหม่หอมจะมาแบบคลุกทั่วก็ได้10คน20คน4 5คนก็ได้2คนคนเดียวก็นอนได้แบบสบายใจนี่เปลี่ยนที่นอนก็มาได้เลยนะครับบ้านผักเลือดใหม่หอมสะเดาพร้อมด้วยถ้าแจกกลางเมืองหาดใหญ่นูสะเดาใช่ไหมแจกกลางเมืองหาดใหญ่โรงแรมโมชิถนนประชาลุ่มตรงนี้แหละใจกลางเมืองเลยโรงแรมโมชิฮัทใหญ่เพื่อนๆที่บ้านต้องการย้ายที่พักนะครับเพื่อนมาจากต่างจังหวัดสไตล์ญี่ปุ่นคาเฟ่เราก็มีห้องพักสบายราคาไม่แพงนะครับกลางใจเมืองฮัทใหญ่นะโรงแรมโมชิฮัทใหญ่ไปกันไปไหมอย่าเรียกนาใครนำมอมดีจีวุฒินะครับพร้อมด้วยติดตามและยันตัวเพิ่มเติม

น้ากับพี่เจวุฒินะครับเหมือนกับที่นี่รถยนต์มือสองสภาพสวยสภาพนั่งฟ้ารถบ้านฮาดใหญ่ก็ต้องมาที่นี่นะครับรถ200กว่าคันพี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ครับเต็นท์รถยนต์มือสองที่เยอะมากที่สุดของฮาดใหญ่ครับเต็นท์ใหญ่เลยถนนซ้ายถาทนรถบ้านพี่บูนคาร์เซ็นเตอร์จะเทิร์นจะขายดูราคาทันที่15นาทีเอารถมาขายราคาสูงเอารถมาเทิร์นเอาคันมือสองคันไม้ออกไปเลยดาวหน่อยพ้นนานดันถูกเขตนะครับอย่าลืมครับจะซื้อรถยนต์มือสองก็ต้องนึกถึงทีดีรถบ้านฮัดใจรถยนต์หนาไม่ท่วมไม่ชนนักนอดไม่ขยับรถติดแก๊สไม่มีรถบ้านฮัดใจพี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ไปหาหนองดาวุฒได้เลยบอกว่าฟังมาจากรายการดีเจวุฒขอส่วนรถทางนู้นซ้ายถ่ายถอนนะเต็นท์ใหญ่ๆเลยนะครับพี่บูนคาร์เซ็นเตอร์บอกกับฟังมาจากรายการดีเจวุฒิขอส่วนลดไปถ้ามาบางเดชถ้ามาหนองดาวุฒิบอกว่ามาจากรายการที่อยู่ของดีเจวุฒิสุดล้อดิบดิบทั้งหมดเลยคุณบ่าวขอบคุณนะวันนี้เบิกเลิกนะครับน้ำมอมดีเจวุฒิ4ขวดน้องกี้แต่เดี๋ยวผมส่งให้นะจัดส่งง่ายเลย USB 1ชิ้นนะครับ400บาทน้องกี้ใครต้องการ USB หน้าม้อมจัดได้จ้ะหน้าม้อมดีเจวุฒิหอมติดทั่วนั่นเสียงดีไหมเธอวันนี้เสียงดีไหมบอกแล้วทั้งไม่ทั้งนิดเปลี่ยนไหมเดี๋ยวเอาออปติมอสไปตั้งท่านี้ว่าเนาะเสียงดีว่านี่เนี่ยนี่ท่าที

สถานีพ่อใจนี่มีพนักงานสักคนนะผมบอกลองดิจิตอลนี่ไปตั้งเลยนี่ถึงไม่ต้องหลับทางเวอร์ไวด์เว็บอยู่ทางลิงก์อยู่หลับลองเสียงไซคลึบน้ำมอมดีเจวุฒิอ้อมติดโทนานแควในรถปลาบากาดกู้ละ50 บาทจ้ามีชายกันได้ยังจ้าผู้เธอจ้าวันในห้องนอนวันในห้องน้ำนะครับห้องน้ำมีกลิ่นเอาน้ำมอมดีเจวุฒิไปจัดการมันเสียแล้วหอมหลับลงนั่งแบบละมุนแน่นอนไว้ในรถโอ้ยเดี๋ยวกลิ่นนูมังกลิ่นนีมังเอาน้ำมอมดีเจวุฒิไปปรับอากาศโดนแอร์โดนแดดหลับลง1ขวดจะได้เกือบ1เดือน50บาทเท่านั้นเถอตกวันละบาทนิดๆนานหนึ่งโตโยต้านะบอกโทรศัพท์ดีเจวุฒิค้าเลยไหมวันก่อนบอก39,000อยู่ผมประกาศเอาตาผมรอได้แล้วน้ำมอมดีเจวุฒิช่องทางในการสั่งกับชีตัวกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายคูดอร่อย50 บาทกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายคูดอร่อย50สั่งถึง200ส่งฟรีไม่ถึง200คิดการส่ง20บันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ปลายดีขึ้นมาสั่งพันลาย0945286363094528563หนูไปอยู่กับปลาดุกมาขายบ่ตกปลามาเรียนหนูเดี๋ยวโทรหาโกสินก่อนโกสินใจร้อนจำเบอร์ได้ไหมนะมองไม่เป็นไรถ้าจำไม่ได้จะได้ยิงสปอนสักรอบนะเสียงดีไหมเธอบอกมั้งอ่ะบอกมั้งแต่เสียงไม่เป็นผู้มั้งอาจจะกองสะกิดนิดเดียวก็ไม่แปลกเนี่ยเสียงของผมเลยเสียงเพลงเหมือนผู้มั้งออกดีไหมเดี๋ยวต้องให้พ่อออใจหลอดวอลลุ่มที่คอมสกิดเพราะว่าน่าว่าน่าจะเปิดมดลิมิตแน่นอนเลยเห็นผมฟังอยู่น่าจะเปิดมดเด้อพ่อออใจเปิดสัก90หลับดิ้งเปิดสัก90พ่อนะ90 90ปรับลำโพงคอม90 90พ่อน่าว่าเปิดแม็กลอยแน่นอนเลยผมว่าไม่รู้ผมเดาไว้ได้ไหมเธอเสียงถ้าไม่ได้ดูจ้าวีมาให้ดูดอกวีมาน้องอิงล่ะนะล่ะนุ่มเลยตัวจ้าดูดีเจอาร์ตว่านุ่มจับไทยดีเจอาร์ตด้วยการ12.2สุราษฎร์ลิงไปสักชั่วโมงด่าดีเจอาร์ตลิงไปมั้งด่าลิงรายการดีเจวุฒิไปดังสุราษฎร์มั้งดีดีเจอาร์ตดีเจอาร์ตอาร์ตด้วยดีเจอาร์ตนะลิงก์รายการดีเจหุ่นไปบ้างดิลิงก์ไปเลยเสียงกองไปนิดนึงเพราะว่าห้องผมอ่ะผมไม่ได้ทำห้องไงเนี่ยเดี๋ยวคอยนะอุปกรณ์คอยเดี๋ยวคอยลังไข่นะเธอนะเดี๋ยวเอาลังไข่มาแปะผ่านไล่เข้ามาให้เดี๋ยวนี่เอาลังไข่มาแปะก่อนต้องเอาแปะลังไข่เพราะว่าเสียงมันสะท้อนมันแข่กำแพงนะเธอแข่กำแพงแข่กระจกไอ้มันต้องเสียงนี่มันต้องซึมไว้ดีจะต้องไปหาลังไข่มาแปะก่อนหนูเชื่อลูกมาอยู่ในห้องไม้ไม่รู้ทนไปก่อนนะเธอนะเสียงนะทนไปก่อนนะดีว่าไม่อันเก่าอยู่เดี๋ยวผมมีเวลาเดี๋ยวล้างชิมเด็ดเดี๋ยวทำมองซ้งไหมเดี๋ยวผมปะผมทำนูทำนีผมเอาไอ้มันสับเสียงได้ดีถ้าคิดแต่เสียงนี้ก็ได้นะเธอนะถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้เลย

ียงได้เสียงได้อยู่นี่หูฟังกับดังข้างเดียวอยู่นี่อือมาเลยคือวันนี้อือมาเลยนี่ฟังเสียงตัวเองก็ดังอยู่ข้างเดียวแต่ลงลืมอยู่

นี่ยิงสปอร์ตหรือยังอ่ะสปอร์ตยิงสปอร์ตยังไม่ยิงที่นะได้เลยเดี๋ยวไปหาสปอร์ตมาก่อนหลอดบานพี่บูนคาเซ็นเตอร์

ออนไลน์อยู่กี่คนเลยออนไลน์ลอยกว่าเลยอยู่กี่คนดิเจอาร์ตดิเจอาร์ตอยู่กี่คนเลยออนไลน์ก็เจอดิเจอาร์ตดิเจอาร์ต

0: เรื่องรถไว้ใจเราบาเลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
0: DJ Wood EDM.
2: Ladies and gentlemen, this is another
0: non-stop. DJ Wood EDM.
2: In the mix.

วันนี้ก็ประคุณอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติติดตามเราฟังนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับดีเจหนุ่มอารมณ์ดีสวนดีเจวุฒินะครับตอนเช้า9โมงก่อนถึงเที่ยงทางบ้านไม้เรดิโอนะครับแล้วก็ช่วงบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับ 92.25 งานจากดุลคณะเรดิโอนาทวีจนะคลองไอ้โค้งนะครับพื้นที่ป้าดังด้านนอกหลับกันได้ที่ 92.25 งานนะครับแล้วก็ทางหาดใหญ่นะครับใจกลางเมืองหาดใหญ่ 99.0 นาทีในเรดิโอนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงดีเจอุดไปก่อนนะครับขอบคุณครับที่ท่านได้เกียรติติดตามฟังทางออนไลน์ด้วยแล้วก็ทางหน้าปัดวิทยุนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับดีเจหนุ่มอารมณ์ดีไปแล้วสวัสดีจ้า

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอปพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัยอ๋ออย่าลืมชวนลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
1: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดน
2: ลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดน
1: ทุกเพลงถึงเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์ดี

สวัสดีทักทายกับคุณผู้ฟังเรามาพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางหน้าปัด FM 99.0 99 Radio ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแควนเดินไกลตัวทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกที่งานทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้าหน้าพี่ปีน้องๆปู่ย่ามาปะกะถวดปอเต้าแม่เท้ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซออาติอาหมวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามุอะลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วทุกพื้นที่ด้วยนะครับเนาะมาพบมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับให้ได้กว้างบทเพลงไม่บางมีเก่าๆบางผสมผสานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาหนกงามกระเซ็ดไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมูลไก่ไข่แท้ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้

ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี่มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับท่านนี่ซื้อไปใส่ต้นปาล์มซื้อไปใส่ต้นยางหรือซื้อไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 0655152465นี่คือมูลขี้ไก่นะครับแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ตาหงอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็ซื้อได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาที่นุ่มอารมณ์ดีก็ได้นะครับถ้าท่านอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอารมณ์ดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับ

ร้านโกดังยางมือสองหาดใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า 10,000 นะครับมีรับประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีรับประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24ชั่วโมงเจียจานเบรกซ้อมพาเบรกทำซีหล่อแม็กซ้อมหล่อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติถ้าเนี้ยยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกหน้าหน้ายางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกชายโกดังยางมือสองหาดใหญ่ได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเรื่องยางครับ

ช่วงนี้มาข้าวสู้ในช่วงห้องในเรื่องของผู้ให้การสนับสนุนกับเรื่องราวของบ้านผักเลือดหมายห้อมสะเดานะครับห้องผักราคาทุกยูแก่ธรรมชาติลมลื่นริมน้ำติดลำธารมีความเป็นส่วนตัวห้องผักแยกทุกหลังนะครับมีพื้นที่จอดรถส่วนตัวราคาเริ่มต้นก็แค่500บาทต่อคืนนะครับหรืออยากจะมาปักแบบชั่วคราวก็มีนะครับเริ่มตี2ชั่วโมง250บาทต่อนะสนใจสามารถจองห้องผักนะครับ0615164545นะครับ0615164545ครับนี่คือบ้านพักตัวเดือนไม้หอมสะเดาหน้าองค์ปักราคาทุกอยู่แก่ธรรมชาติมีลมลื่นบรรยากาศเป็นส่วนตัวกับสำหรับใครที่อยากจะได้ที่พักนะครับในช่วงวันหยุดหรืออยากจะพักผ่อนนะครับกับญาติพี่น้องหรือว่าเป็นแบบส่วนตัวก็เรียนเชิญนะครับที่บ้านพักเลื่อนหมายอ้อมสะเดาครับ

านที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงโค้งนุ่มรมดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มรมดีก็นะครับสามารถทักกินบล็อก Facebook ได้เลยนะครับทักกินบล็อก Facebook ได้เลยทักกินบล็อก Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาด้าดีเจกุ๊กไก่กาซิมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักที่นุ่มอารมณ์ดีทักที่ดีเจวุฒิทักที่ดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC โดยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อบแห้งตราโง่งามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องราวของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือปะเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกรับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังร้านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหาจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางก้อนเรื่องราวของยางขี้ยางนะครับยางก้อนนะครับ5ที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยป้านินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่บ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเพื่อความบันเทิงกว้างเพื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเพื่อความสนุกสนานกว้างเพื่อความบายใจนะครับทำงานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วคอยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกทานสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643900

0: องหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06 1895

ักเป็นช่วงชีวิตจะดีจะร้ายยังไงก็ยังคงเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่ง

ุญาตนะตอนนี้หลายคนเริ่มที่จะเข้าใจว่าผู้คนมากมายหายไปจากชีวิตของเราเพราะอะไรบางครั้งอาจจะเป็นการที่เราทุกคนต่างมีความฝันที่มันต่างกันไปเรามีเส้นทางที่มันต่างกันบางครั้งเราอาจจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าบางคนก็คือตายจากกันไปตามเวลาแล้วก็หลายคนเข้าใจว่าหลายคนที่เขากำลังอยู่กับเราเขาอยู่กับเราเพราะอะไรนะเขาอยู่กับเราด้วยเหตุผลอะไรคือเราเริ่มที่จะเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างคนที่จากกันไปจนถึงตอนนี้เราไม่เคยโกรธและไม่เหลือความรู้สึกเกลียดใดๆสักนิดหนึ่งเลยเราคิดแค่ว่าอย่างน้อยๆเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราที่หล่อหลอมให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งได้ในขณะนี้ผมคิดว่าทฤษฎีที่บางคนบอกว่าผู้ใดเนรมิตความสุขให้เราได้ผู้นั้นก็สามารถที่จะพรากความสุขของเราไปได้เช่นกันกับเพลงนี้ใช้ไม่ได้ความสุขยังอยู่ในใจเราเสมอแค่ผู้คนไม่ได้อยู่กับเราแค่นั้นเองครับและฉันมีความยินดีเสมอในหน้าเธอที่ฉันได้เจอได้พบได้รักได้ลา

0: ีเปลี่ยนแปลงให้นานแค่ไหนเหมือนเดิมฉันไม่เคยเปลี่ยนไปเป็นเจ้าของกันและกันไม่ได้ก็เป็นเจ้าของความรักเป็นเจ้าของความหวังดีเป็นเจ้าของความห่วงใยของกันและกันแทนก็ยังได้นะครับขอมอบเพลงนี้แด่ทุกคนที่เริ่มตกตะกอนแล้วนะครับ
1: เพราะว่าเราต่างเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันก็เพราะว่าฉันและเธอต่างเคยมีช่วงเวลาแม้ถึงมันจะเป็นแค่เพียงเวลาไม่นานแต่ความทรงจำในฝันลึกลงไปในใจเรา
0: ตกตะกอนครับ

0: ่ารักที่สุดเลย
1: พี่จำใจหนูไหม
2: กับรองไม่เอาเหรอ
3: ไปขี่รถเรื่องเล่นกันดีกว่าไป

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643 9

0: องหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:00 น. 0618951

0: เครื่องบินแป๊บ
1: มีกี้ก็ไม่บินนะ
0: บินจังเลยตอนนี้
2: อ่ะ 1 2 3 4

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีการ์ดาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
1: นานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:00 0618955

ีครับชีวิตเฮามันสั้นแต่เรื่องให้เครียดมันหลายคักเรื่องคนเรื่องงานเรื่องขี้ปลาไผ่กระโบหูเมื่อนี้ผมมีคำเดียวสิครับคำว่า

้องครับไผเฮ็ดให้เฮาเจ็บสร้างมันไผบ่เห็นค่าเฮาสร้างมันเฮาฮู้โตเฮาดีว่าเฮาเฮ็ดหยัง

0: ิ้นหวัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
2: ไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้วยวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643900

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01 0618955974

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: วยวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: กันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ทาแอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลาน
0: นมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06189559

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันให้ถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643999

0: หามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลาน
0: ลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01 0618955974

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันให้ถึงเอ็นบีการ์ดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถ